านกเดียวพานนกสวัสดีนะครับพระโยเบียพาเลเซวันนี้โซบานกเดียวพานน